0: ับเชิญรับเชิญรับไป
1: ไปสวีคุณ
0: Yes, can one of you just try to go, please?